0: งามบ่งไอ้สนุกองพยายามใจพวกข้าคำนั้นพระข้าสั่งเริ่มบุกกันเลยที่มือตะบัวว่าแพ้ได้ที่บ่ไรท่านดูฟังจากนี้สิโอ้พวกข้าจะอยากดูที่เส้นผมไม่ยอมให้ไปทำให้กับมันซะได้สิสร้างอะไรสิสร้างกันก็งามบ่งไอ้สนุกองพยายามใจว่าข้าคำอะไรพระข้าสั่งเริ่มดูการเลือกตัวมาแค่ไหนไร
1: ดอนชุบว่าพยายามฆ่าท่านที่